มันจะเกินไปแล้วนะถ้าจะแกล้งกันแรงขนาดนี้ก็ไม่ต้องมาเป็นเพื่อนกันอีก